เบียดมือสวดในหักแน่เป็นเพียงให้หาวโดนสาพวกว่าส่วนจังก็ไอ้ดาบอกเบียดเธอเธอเบียดแอมจังเดือกวันวีจอแตกสิ